0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: Return 21 to the Bay Clinic, 10 from that, 76, check 99.
1: Cover.
2: Hello, 423.